มาตายความเมื่อตอนไงเปรี้ยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิปยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาในงานคนทำเมื่อตอนคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาฟร์เอจูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยังมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนทำบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวิสคูลอาพีสดุนทุกอย่างสั่งสต้ามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिंटर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हो आमा मते आने डाके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसी अब यो फोन नम्बर 015547787 9842535541 अब भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड

มาตั้งความมือตั้งไงเปรี้ยคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะทำไรบริษัทชุกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเคยต่อไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยยังมาในงานคุณความมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสซัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์รู้เกี่ยวกับตัวบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนทุกเอ็กซ์แองสัสต้ามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชายจูซี่English language kaccha kubin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ar bharpur do internet pani jodincha thau ama ma tai lage dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 015547787 9942535541 aw bhayo aw good very good very good